ก็ไงทักตากลมนตัวเลียตีลารอนสะดุขาเดบีลนุนลูอีอันนี้โอเลจตีสังจูตุนจุมเลปัจจุฟักเราหุนาเดบีลนุนลูอีเลมอซาเซโรลัวไซเราเต็นปะเทียนฟักนัลลาอันสักกันไงทักเข้าเทเตอัลลอนิตาอากาศวันีไอโซลอัตุกปวันชัวอันนี้ง่ายทัดูดูตักเตะจีใบอุเล่มิ่งง่ายทักชนะวางินกันโลเมอีตันโปรแกรมชะโจกันสบสวาเซลเทนันเรสแอปกัลตังินฝุ่ยตัวชะตักเล่านิดเจ Radio Audience Interactive Survey and Evaluation กันมือบายแอปบิ๊กเรสกัลตังินอันนั้นสัตเตกันโปรแกรมเตะเรตติ้งอีเป็กเทบากาอิงง่ายดันสวยเทนีกันออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กเพจลิงก์กับลูดินอินเซียกลูดลาอีทุรนชะตักตักติดส่วนอากาศวันีมิ่งฮีอัจฉริยนุ่งเซลโดนันนี่ง่ายทัดตัวในไม่ละวินเรสแอปมังอินดังลำนาชาเทนตัวในตัดเซ่

0: มีอินน้อยอย่าอมเบียติคานินอีเจ้งสังขัดขะอปูกะสังขัดปูกะจังคานินก็ใส่ถุยได้ฟัง
1: อ๋อ
0: สังขัดปูกะจังคานกูว่าเลยอีปันหาล้านีจุจุอักโหระอาฟาเตจอร์ตีระสังขัดปูกะติคานอรุณเบกเบกะอันนัวติคานอปูกตำเลียสังอาเวลปูกะถึงปุยดอร์สยามเลยอ่ะตอนนี้อันนัวติคานินอาเอตมาอปูกระตุนแห่งไหวสมาปูกตัวเบงะอีวอกเตอวุลาอินเตในตัวจวนดอร์กันเบงะจวนดอร์อเลียนเบเบรนี่ตัวสังขัดตั้งยินบุลาจันจุดอดีตตักเมื่อเมื่อวันนี้จุดหมักที่กติกาหมาปนเตียงเฮียนเซฟเฟลกรุ๊ปอมเหล่าเซียงจวนเตียงดินมุนาเฮียนอดิ่งดอนเหล่า
1: อะไรนมเฮไหมพิจามีอินคมดหุ่นชัดตักมินเปียอีอารมณ์กันที่อากาศวันนี้ไอโซลจวนอีกเลเซนตัวรับปวดดูสักนักการหานัดเซ
0: อกี่ปกอะไรแม่
2: กันไงคลักตักขะกันวิดีโอปลายน์ปิดาร์ทันซามิจาวเต้ก็เส้นเวงคอเลสีพมีวีดเบียร์สยามอากมณ์นะอันนี้

ui a mu nom na hi ka po thiam chia lawa ataka en lau cha he wa kap te po me ka tin he alik te po kho vel puma a mina an en du em em te oma ke ka tu pui ve the me olawa ma se a mu na he te mizoram vela a han en the an en the ang hi ka tu pui ve le em em thunga mak tak mai mo ga ka nia cha nang po nam te win hun lau mang lama se min phat san big lau la o wai me de man na lama in kal bau dia chon he lama han hun min man pui tu tro ha kan nei don la bani o a kha ตอกินรันหลังเจ้าทั่วละที่การิงกันซ้อมเจ้าอันนี้โอเล่เริ่มช่วงปัจจุบันใจนะกันอินโอยอ่างอีจักในอินที่หลารันสังกุงเตตังกันหลานเลี้ยงเงี้ย

เป็นไงทักตาค่ะฟิลิฟานายนะแล้วมอยตักไม่สักบ่อยเตะติลาอันนี้อ่ะยี่บ่อยเตะติลาฮีกระดูเอ็มเอ็มชีนะดินดูเวดังเตปอินอมกระริงอ่ะดุนจุมฮีให้กระดูซองกระดูซองเตะกระนซบซาเทหุ่นคานีวางอินกระตันปออนวามเอ็มเอ็มอ่ะยี่เอ็งปอนิสลามีเราจอมพุยเวกับเบสเซียเอฟบีละมาเตหุ่นกันพังเมกติข้างไอทุติคำเราแชทปุยอุลาออลินเดียร์เรดิโอไอซอลเปชาคานินเอฟบีอะตุนาเฮียงกันไลฟ์เมกันี1603337370คานินมิเซชทอนเทเร่งบุกันีดีข้ากันสวยเลดูบุกอันนี้โอ1นี้นะกันทั้งไอทักเลตัวฮีลับบียงมัวนาไซอันนี้โดนะยี่ลับบียงมัวนาลาฮีดูฮิกันเองเนาะละอามาฮิใจแถมฮิกติเอ็มเอ็มอะจงวางเดปอส่วนยังอะยี่นี่ดังอะเดปออย่าใจฮิกรอนสอบสักชีน่าอินเลวเชียงอะไงชะตัวเดส่วนินอามาฮิกดูเอ็มเอ็มอะดินยี่อาลาเตฮิโมฮิกติเดอเวลเวกันยี่มินหลังไล่คันที่เฮียนินตุนจุมซุกกันรอนออยดอนเซลนี่อ๋อกี่ปนกันเสวียงมินหลังไล่คันอัลเบียงวานสักฮีไงท่าอีละอินตันเลี้ยวเลี้ยววันนี้อ๋อไว้ไม่ได้อินมันเตลเอาตีนอมเสละอาเชนซูไว้ไม่ได้มังตูเดปนินิมบัวเซย์เมกินกันเองอันนี้นอมตะกะหุ่นอินมันเทนตุรินโตสักนักหลานเซลอ๋อ

ลุงรุนปุยกระตัวลายแอนชิมเหล่าเตียนเทียมตักเมินนะวาลารวดิกราลเตียนมินออยะลุงรุนปุยเตียนลานีอาพอตัวมัดชวานะอันนี้กะดีกะง่ายเอมัดเซเดลโอเวตไลนิเลนฮีอาหารไงเกย์กะตันกันไงเอ็มเด็ดเดลวัดไลนิเลนฮิตสุอาหารนี้ที่รอกันชัดค่ะอันอมเฮียนันวามากันโควิดลีอาปาร์ฟูลเอ็มนี่ดีค่ะกันชัดค่ะที่รอดูเบอร์เดบุลาหุ่นมังโตที่ฮิตสุนวานในมังเอ็ดที่เล็บพอดแม่งแค่นี้ละต้องเบียร์แล้วจานว่าเล่ดดเลียเฮียนินแล้วร้องรูปยาแข็งดีไซน์กันไงท่าอ่างดีปาร์มวยเตะที่ฮารันเซโดนันนี่มังไงนะอาวางเฮียนิงกันกูดุบไม่นี่ให้ตัวดีปาร์มวยเตะที่นี่หน่อยเลยพ่อตั้ง

ยากาศวันนี้อาจจะเลี้ยงจะว่าจะเป็นภาษาที่จะปวนสวาอันนี้นักเล่นมินิสมงาอันนี้นักเล่นมินิงาทิ้งใจฝึกหุ่นกันมังโฮดอนะอินาจีเสียสังเตอินตันเลี้ยวเลี้ยวเอฟเอ็มจะว่าเราเลี้ยงเลี้ยงตุนจุมาเฮียนปัจจัยสักนั้นละชักตักเล่มวยตักตักอินกันอินโอยดอนะนี่ส่วนกษิกรเป็นนุ่งเบลล์นี่ตาหุ่นเดมินมันปุยตัวริงกันส้มเชื่อว่า 6033373370 อาคารินเมสเซจเดอทอนเทเร่งอันนี้โอ้ส่วนอินใจมวยตักตักกันไงทักตัวเตะฮีมินตาหน้าวายกันหลานนี่อามาสับเปล่าเฮียนินใจกับฟังเสียดีลาลิซาลันตัวงี้สักฮีไงทัดยัง

โอ้นังเนี่ยตีลารันเซตุค่ะเอลิซาเบธเจ้าดินปุยอันนี้อ่ะเอลิซาเบธเจ้าดินปุยเฮอะไรอังเริงคบไม่อันนี้ภาษาฟันเอาเตนเองเสียหายละมาเอ็มนี่เขาอุ้มขัดร้อนอะไรเดี๋ยวฟังไม่อ่ะมีมีเรื่องเล่นที่บอลรันคัมแบ็กเลยเจ้าหน้าที่ฟังจานินอันนี้ปอช่างเสียดีหันเรเซรอนคัมแบ็กเทตัวร่างไงตายละเดี๋ยวจะหันินเมสเซจกันดงกันเชียร์รังเอลบีเรนเทจังอินอาร์เจปริซิลล่า

ทำตัวเราฟังแล้วจวนเกเกฟ้าเลยฮะนี่เจสมินเกปกเราคัมเบกเกอติอาโอ้ยเราคัมเบกจากจากอมเราไล่บันทึกก็เชื่อกันตานี่จู่เอ็งปนี่เสียลมอมชิมชิเมดาร์งาติรุนรุนฮะสับสับปะหุ่นต่างอาจารย์นี่สันไหลลำเดียวแล้วก็เห็นรุนไหลลำอุ้มปองปาร์ชินกติขโมยมาเสียสันนี่จู่เฮสันนี่ไหลจู่มาสับเปิดจากนี่รุนหลังจากนักล้มเนี่ยไหมเอชเลชกิมาไซกันไงทางอ๋อมาเสติหลังไงไม่ให้จู่อินดูดไลน์ก็เชียร์จู่วันจานนี้เอฟเอ็มโซอ๋อไงทัดตัวซ่งซ่งเต็นตันกันแล้วเนี่ย

กระตุงตาเจติลาเอฟลินมอยสักกันไงท่าดาร์ควาเลจันเวทเล่นกันหุ่นอันนี้จะวันจันทร์ลาบักขัดเจลิงโตโดนะเมสเซจที่พอฮิตอปนะเซลนี่ตอรีโดนี่พรีสบอยลินเพื่อฟังคนเพียงไรตันมิงมอยเตนรันตีจอยพายเจ้าบุกินลาบอยตูน่าจงทีเลดามินการะเล่งมาอีละมินกิลเทตัวบิ๊กละฟังติโรรันตีกิลฮีฮาร์โดนังมาเฮมิลิมอมินยามอกันกิลเทโดนเราจะจุบานจานเอฟเอ็มกรอนดิวตี้ฮิตจานอีรอนลังเงงี้ตัวเฮียนี่ต็อปไหมทุเปกันนี่ต็อปไหมอ่ะจู่ๆเองป้อนนี่เสกันนี่มังชานลาตันจอเซฟินเลอร์รัมเองินดูไลติลาสักแค่นี้เสจวนกันนี่มังชาวิ่งตักโดนางินอังกฤษอ๋อซาพลาเตจวนฮินดีลาติไงทักชุนจอมตัวขากันเลนนี่ติกาใช้ลามารจูเกมาบีอาร์เจพิสไลจวนนี่กำมังชาพูดเจ้างะดัมเต็งกันอุมังะเอฟเอ็มโซไอรูน่ากันนี่ตรงเละทัวยังกันนี่ตัวเละมาส่งอาตันดูไลติลาจอเซฟินเลอร์รัมเองินสักแค่นี้จะไว้ตันกันลานั่งเงี้ย